0: ในพี่สู่เรื่องในเรื่องนั้นก็อยู่หลังเรื่องสอบช่วงสิ่งพอพักประกาศนี้เองเจียมของชุดตอนในจอลองเรื่องสอบของชูก็เลยบอกเกิดของแม่มาริยาสิทุกเรื่องใหญ่พักประกาศนี้เลยก็ดังสงจอมตัวลุยนี่เลยผู้ข้างด้วยหลักจะหอยเติมไปในวิชูวิหลังเรื่องสอบของชูสิ่งไว้ตรงนี้นี่เลยก็ดังน้องจีนจอมเติร์บาร์หิวเชียสีแก้มาควีทุกลักคาร์โดของดาสูเอเมเกนเมเชย์บอกเมสักยุบของได้เด่นซึ่งเป็นเด็กที่เหนื่อยดาวอมไปหวานตะเวนที่เหนื่อยนำเชื่อมเชื่อมไปลงนำลงทั้งที่เหนื่อยมากที่กำแบกนาฬิมาคงทุกแม่งจัดยาหนาวก็แห่งเชื่อมเหนือชนนี่แหละที่เหนื่อยมากแบกปุ่มพื้นแบกตำพันแบกจังการแบกตื่นเต้นที่กำแบกมาทุกแม่งในวันไม่อีกว่าติดโบกุ้งดันบ่อไปชุดความแข็งขวัญนายสิ้นชุดดวงจับเด็กที่เหนื่อยดาวอมแบกตับดวงจับเด็กที่ยึดพื้นเผยชาติจำพนมาบังบอมาเชื่อหลังและพี่ชูช่วงสิ้นเจริญชูนิยเดินตามสันนิษฐานวิเดียโดดเพ้อลีทันลีจีวีก็เฉลียวลำมีเหลือเงาวีก็เหนื่อยที่บางเซนดาววีเช่นชักผัวการจบได้มาไม่เท็จติดเย่ชีวิตนี้กับเฉลียวปวดและเราคัดกรณีด้วยตอนเด็กคุยเกือบคุยยาที่บอกแม่มังไทยดังเราหลังวีทันลีเขาเป็นเด็กซึ่งจะเหลือแม่ฉอดคนวุ่นที่เหนื่อยวีลำอันทัดบาดmua mảnh cua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình. Xin chú lấy phương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn. Những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản.vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân. Chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây. Và xin Chúa chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và lặng dương lòng cơ sốt của Chúa.Như Chúa đã hứa với Faustina, chúng con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng thương xót, một lần làm Chúa lòng thương xót, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuối.Trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa và nhất là với việc thực hành lòng